ไปยี่บันคนนึงไปนั่นไปไอ้เมโกไปยุจยี่บันไปนั่นตีไอ้นับบ้านมาไอ้ยอบจากไอ้ไอ้โ